0: ่อนเลยนะ
1: อุ๊ยมาลิส
2: Hey, hey, hey! Oh, oh, oh, oh, oh, hey! Hey, hey, hey, hey!